หนูขยับมันวิ่งเหนียวใครก็ง่ายเยอะมากเพียนิกกับมาโกเขาที่มาส่งใจคุณกับพวกแกจะดิ้งเลยขัดยี่ห้อยวันละมั้งอ่ะใจคุณไงว่าหนูคีโนยักษ์ตาเนี่ยละมั้งแต่ไปคีโนยักษ์ตาเนี่ยมาพวกเขาเตี้ยละมั้งโอ้หนูมาขันโนคีโนยักษ์ตาเนี่ยมั้งอ่ะไอ้คุณเนี่ยคีโนยักษ์เลวิตแต่คนอามาวันนี้ละน่ะส่งอ่ะอันนี้เลยยูนิคไอ้ตัวไอ้มวยเขาหุ่นอันฮาวิ่งวันกีนเอาไว้อะไรผมมันเห็นเนี่ยมาตักกีนเอาไว้ขายนี่กับนี่ด้านผู้แก่ตลิกผู้แก่ตลิกที่ตระสุนเนี่ยที่ตระสุนเนี่ยน่าให้แล้วเนี่ยเขาเที่ยวเอาเลี้ยนอะไรน่าให้แล้วเนี่ยสุนเนี่ยน่าเลี้ยงเพียงนิดตัวเต็มน้ำอันนี้เลยอันนี้ลูกพี่เขาอันนี้อันมันฮาวิทอันแม่หลอนอันนี้นักยุงวายลิทอันนี้ไอ้ตัวมันอ่ะวิญญาณเขาที่มาสุดทับไปวันนี้ว่ามีเลี้ยวที่เนี่ยแกยังฮักกับวันนี้ว่ามีเลี้ยวนั่นเรื่องอยู่อาจจะมีกิจการลุงอีกที่ไม่เอาสุวิทนี่ว่ามีเลี้ยวที่เวลาคุณยุวิทว่ามามาโนเลเขาอยู่มาละกามาเขายิ้มแย้มเลยอิลิทว่าจะติดอยู่กับมาได้ผมมาไม่ทันผมโน้บทุลีดาร์ฟิฟตี้ชะตานามาอุบลุตันเลมันจะเอาหิวดาคิดอันนี้เลยอ่ะพี่เงาคนฟิฟตี้ชะตานุ่นเนี่ยมาแต่เขายิ้มแย้มเลยก็ว่ามาโน้เลยจะอ่ะพี่เขาอยู่มาก็มาหุ่นยิ้มเลยอยากโกงมาอัมมาไม่ละเขาอยู่มาอยู่แล้วมาเลยคีโนยันเลยนะอีลาคีโนยันนี่ตะกุโลกมันอยู่ใจกูอะเขาอยู่มาอยู่ที่จุกตาวันนี้แค่ตัวนี้มาไม่ตาวิ่งมีอยากตาอยากตาขลอกมันตาวันนี้เราอยู่เลี้ยงตุลูกมันไม่เบลูกตัวละไม่ลูกตาเมื่อวันว่าเวนนุกเทนะมาตาเต็มเลยลูกอีกคนมาเลยวันมาอยู่ทำไมนะมีแต่ตุ๊กตาเล็กว่าพวกเราที่ลูกอายาตัวยาขัดตาละนุกขัดตัวยาอยู่อารมณ์นุกควรรู้อารมณ์นี่อุตักตัวยาขัดตาส่วนกินอยู่ยาตาโลกามะเด็กกินอยู่เลววิอยู่มีอยู่นี่กินอยู่ยาตาโลกามะเด็กอีกคนมาเลยว่ามันแต่มาในชาวติตาเราหน้าเรียไม่ชาวติไฟดาเราหนีปนักลานอันนี้เลยอยู่นี่เห็นอังกายุกะอังกายุว่าเล็กขาดแต่บุญกันยังสินังเลี้ยงยิ่งลูกก็อยู่ได้ผู้มันงัตตาได้ผู้มันอยู่ล้อมปีเล่ขาดเอาหนีลูกตุ้มยังอยู่เล็กมันเด็กอุบมนี่แค่ตัวอยู่นี่ทำมันตุ้มกับเขาอยู่มาแล้วมีพี่แต่หันขัดตัวเมียเนี่ยพี่เล่ขัดตัวเนี่ยเมียบอกขัดตาแล้วมันพี่ฮิจิวมีกำลังกีนเอาอยากตาตัวเต้นนั่นแหละมีกำลังอาตัวที่กูเล่าส่วนอีกลูกนาค่ะมาเกลี่ยอามีกิวยูมีอีกลูกยวนอามีเทพมาอีกลูกนาเนี่ยไอ้ตุลาขึ้นมาเทพมึงอ่ะกาพิทอยาแต่มาอยู่กับตาแต่กูงาติโยเวละมาติโยอีกาตาคะมาตาวันตลิตาอีกเลยอีลังันวัวลัวตลัวคะไอ้คงไม่ละมั้งกาพิตัวนี้กับติขวยเมลันทับเนื้อเวินางันกินเวินไอ้ตุยามันกินเวินตาจ้าเกิดแต่อาตุลามิโฮติขุดวันนี้ใจนะเป็นขัดยังก็ใครมาเลยโอกาสมันใครคุ้มมามันก็นึกว่าคุ้มมามันไอ้คุ้มไงว่าจะมาหนูตักเขาอย่างนี้กูอีกแล้วก็สินะใครคุ้มกันยังเมื่อกี้นู้นยังที่คุ้มแม่ตัวสุนจะมาฮันนี่มีขี้วัวอย่างนี้ละมันอีละอีนี่มีขี้วัวจะมีแต่เป็นอีเมลแล้วนะ

ามาช่วงนี้นี่ละสุนัตมานี่วันมีกูมาช่วงนี้ออกสกตอลิตอุนุกอัลลัลกปัลเลียนางนักเตาหยุดอวางในลุนิกออก40 minutes 60 more กัตตาลุนิมนี่ละสุนัตมานี่ 4 minutes ลุนิมอากาโกสกันเนโรมาช่วงนี้อวางในโรมาตัวออก 30 minutes 50 more กัตตาลุนิมอันวิเคราะห์ออกมาช่วงนี้ black good นี่ละสุนัตมานี่ 0 minutes กูมาช่วงนี้เทคนิคออกสกตอมินยาคลุกตูชาลิตอุนนุกนุยานาตุโกกันนิตุนาเกลิโกอุนนาวนิเกลุนิ30นิกลาสุนัตมานิ0มิลุนิอากาโกสกันเนลกัตตาวมาลุนิกิเซนิโกกันนิตุนาเกลิกนิเกโรมาลุนิ20มิตอุนิยุนยาตมานิ4มิโกมาลุนิกอลกตอลิตอุนนุกนุยานาตุโกมินิตุนาเกลิกอุนนาวTaksilak pelayan aku ni tahu nau ni gelar ni go 20 ni gelas unat mani 2000 lune. Aku agu sekarang lekat tahu mah lune. Taksiron ni pelayu mah tu go blog meter dua mixani. Kanang ni mah lune 20 mit lune unat mani 4000 go mah lune. Tukar tak kau sila temin nena sekejauh ila. Teka nak kacang ni lune.